บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเจ้าก็ลูกหนูจูตานาโคลาจะมาแก่ขยำกอกได้นะขยำกอกได้นะสิปาลิมาปัสสิกาซาปัสสิฮัลโลปัสสิโลมัดมโนะตุโยองค์แม่งบวกบังเกกมานีบวกบังเกกมานีปีจีปันตาโมยังตันตังอยู่ดุนาบวกเลดักโดโซตันตังดวงปักบินิปงสาบวยบวยลาติเหมาะมอยังมะลูสอลอนแต่งโบญิโบวงสลันติกสันติงตะนงโบญิปารายอาวาดต่างต่างสลาใดลาละมันกวากบุกิดบูนงติงอีปารายห